0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: โฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 0618955970 เมลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectic สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้นหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-0618955979 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

ือมนุษย์มาแล้วจ้าฮัทเจวาไรตี้นะครับดีเจอุดขอรายงานตัวภาคเช้าทางบ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังออนไลน์นะครับฟังเพลงบ้านไม้24ชั่วโมงนะครับอยู่กัน151คนนะครับฝากแชร์กันด้วยแล้วก็ฝากบอกต่อๆว่าทีนี้แล้วมีเพลงให้ทานเนี่ยได้ฟังเยอะเลยนะครับทั้ง24ชั่วโมงเพลงเก่าเพลงใหม่ในส่วนของเมื่อเช้าเราเจอกัน3ชั่วโมงนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับก่อนยีดาดาช่วงเช้านะครับ3ชั่วโมงช่วงบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับพร้อมกับทางวิทยุ 99.0 หาดใหญ่นะครับ 92.25 แล้วก็ทางออนไลน์อีก3ชั่วโมงนะครับสรุปว่าแต่ละวันเราเจอกัน6ชั่วโมงก่อนหน้านี้ไล่เพลงเลยนะครับไม่ปิดออนไลน์แห่งนี้ถ้าไฟไม่ดับไฟไม่ดับอินเทอร์เน็ตไม่รุดก็ไม่ปิดให้ท่านได้ฟังให้ยาวๆ

先帝讲，先帝。ตื่นเช้าเราต้องมีพลังพลังที่จะทำมาหน้าเบียร์กันต่อไปผมก็มีพลังกันของผมนี่พลังปาก

น้องบอยก็เพลงนุ่มหน่อยเอวีลุ่มก็บิวเลียนตัวจ้ะได้เลยสดกาแฟก่อนเห็นไหมร้อย

เห็นเธอเดินอยู่ในลาดฉันก็วิ่งถุงเกือกตัวจริงเลยอยู่สวยเลยลาวันนี้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทางออนไลน์ด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนทางออนไลน์ล่าน้าหน่อยค้าวังแลนะครับ UND กลาดนี่หอยค้าวังแลสิเอกไทยวัสดุอันพื้นบ้านนะครับUNB กลาดทำซีรถยนต์เมื่อนาถนนนวลแก้วกาซอยช่วยกูนูทิศนึงหลักบ้านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขากลางเทศบาลนครนัดใหญ่แล้วก็ถนนซ้ายไปรษณีย์นี่ผัดส่งคลอไปรษณีย์นัดใหญ่นะครับ68ช็อปลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งถาถอนลงสะพานก็อยู่สายมือนะครับมอไซค์มือ2 68ช็อปเบลคาช็อปนะครับก่อนจะถึงสะพานสัจจกุลที่นี่จอแอนดรอยนะครับสัญญาณการขโมยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะเบลคาช็อปหลานจุ่มเสียงขายนมซิสเต็มนะครับยี่ห้อโลตัสฮาเยนายเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจงปีลำโพงเอ็มพาวเวอร์หลานจุ่มเสียงเนี่ยว่าไปซื้อตู้สำเร็จรูปว่าไปซื้อเบดบ็อกซ์สักตัวอยู่นี่บ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่นะครับสาขาสามชัยสาขาสิบหัวนาสาขาเหยื่อโลมาได้ใช่สาขาเหยื่อโลตัสสงขาสาขาติยาส่วนเถ่าแก่พิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับลานาลานุ่มทางไปสนามบินครับเหยื่อโรงแรมซาวเทิร์นแอร์พอร์ตจิ้มจุ่มจุดสองเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าลอยเก้าสิบเก้าร้านอาหารร้านนุ่มสนใจอยากลงโฆษณาออนไลน์นะครับเดือนละ1,000ติดต่อติดเจวุฒิได้เลยจ้า0945285636รับผู้ให้การสนับสนุนไม่อั้นเลย

น้องฟิล์มบอกอบิวสั่งน้ำมอมชิดตัวหนึ่งขวดให้พอแล้วก็ในรถหนึ่งขวดขอบคุณจ้าน้องฟิล์มจัดส่งวันนี้นะจ้าน้ำมอมดีเจวุฒิจ้าพี่หนุ่ยต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำฟังอยู่ไหมอีไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่ดีวันนี้ถ้าฟังอยู่อินบ็อกซ์ที่ลง

วังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกส่องขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 MB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บพริกพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466

ชั่วโมงที่2นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายเสียเพลงพร้อมผู้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันชั่วโมงที่2กับดีเจอุดบ้านไม้เรดิโอจ้ะฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงดันได้ถึง200ยูเซอร์แล้ว184แล้ว200แล้ว

หลอดคุดแก้วเจริญพงษ์พี่พงษ์แรงเลอร์ไรยันตัวต้องการหลอดแมคโครอันเกี่ยวกับก่อสร้างงานโยธาหลอดถูกดินติดต่อได้เลยนะครับราคาไม่แพงหลอดคุดแก้วเจริญพงษ์จ้านี่บอกอ่ะรายฮานตัวพร้อมด้วยน้องบอยเหมือนสักครู่นะครับขอบคุณพี่ชายออกซิเจนภูวิลล่าการสนับสนุนโรงเรียนบ้านบ่อว่าซ่องช่องนะครับส่วนหน้าออโต้แอร์โชว์เครื่องเสียงวันที่11กันยานะครับสมทบทุนให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านบ่อว่าจ้าแถวปากจ๋าควนโซเจอกับดีเจวุฒินะจ๊ะ

0: ใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
3: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
2: ป้ามหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974
4: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

อัญญาวาเลตี้ยังอยู่กับดิจิวุฒินะครับชั่วโมงที่2ทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับขอบคุณทาง200กว่ายูสเซอร์ที่ท่านได้ติดตามมาฟังนะครับแล้วก็ฝากให้ด้วยจ้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในส่วนของเช้าเราเจอกันทุกๆวันนะครับตั้งแต่ 9:00 นเช้าถึงเที่ยงช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ทาง 99.5 หาดใหญ่แล้วก็ทางออนไลน์นะครับบ้านไม้และก็ทางวิทยุอีกหนึ่งความทีนะครับ 92.25 สดาวคลองไอโค้งนาตาวีจนะนะครับสามารถรับฟังอาราที 92.25 ส่วนบ้านไม้ก็อยู่กันทุกๆวันนะครับฟังเพลงเพื่อชีวิตจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ทานสามารถแนะนำพ่อนาเพลงได้นะครับโทรค่าเบอร์มือถือได้เลยหรือจะส่งข้อความก็ได้นะครับทาง Facebook กุดแกประกอบนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เบอร์โทรทานครับมาคอมเมนต์ก็ได้ครับคอมเมนต์ที่ผมตั้งกระทู้ว่ารายงานตัวพร้อมประจำการนี่การมองจากถึงเที่ยง Facebook อันล่าสุดเลยของผมนะครับเป็นภาษาไทยทานข้ามาแนะนำตัวหมอเพลงง่ายใครจากไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เลยนะครับทานแนะนำมานะครับ200กว่ายูสเซอร์ตรงนี้นะครับ

ไงครับฝากบอกกับต่อๆอยากจะฟังบานไม้ออนไลน์ไปที่ Google พิมพ์บานไม้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับพิมพ์ Google นี่ Google เราก็มีอยู่แล้วอ่ะพิมพ์ใน Google เป็นบานไม้เรดิโอพอเจอปั๊บกดเข้ามาแล้วก็แตะฟังได้เลยจ้ะมีเพลงฟัง24ชั่วโมงออกระบบแบบ Optimus Multiplexa เสียงชัดมาก

น้องหนึ่งบ่าวไรอันตัวจ้าอูชุมพรเขตแปดครอบเลี้ยงเด็กหมูกรอน้องบอยมอไปกับอูชุมพรและพนักงานนะครับพี่กุ้งบีเคสติ๊กเกอร์วันดีจ้าอาจารย์เจ้งวันดีปาลีวันดีจ้าพี่นกสร้างรัตภูมิวันดีจ้าน้องตรีป้าดังไรฮันตัวนี่ที่เอ้ยชื่อมาไรฮันตัวเพศนี้ร้อยจังแลน้องตีเวทีโต๊ะเศร้าโอเคจ้า

วลาชั่วโมงที่2หมดเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้านมองแบตเตอรี่68ช็อปนะครับร้านจุ่มเสียงขายนมซิสเต็มร้านน้าร้านนุ่มนี่น้องเบลก็ชอบบอกว่าดีจ้าปาลีด้วยนะน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดต้นด้านนะครับแขวนในหลอดขวดละ50ชิดตัวขวดละ150นะครับสั่งครบ200ส่งฟรีหอมติดต้นด้านถ้าแบบชิดตัวเกรดพรีเมียมหอม6ถึง8

0: าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: ลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
2: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจ

0: 4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
2: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: สวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955974
3: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ได้บทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หาไงวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหนองทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

อันนี้วาเลนตี้อย่างอยู่กับพี่เจวุฒินะครับทางบ้านไม้เรดิโอฟังเพลงยี่สิบที่ชั่วโมงระบบเสียงออปติมอสมาติเบกซ่านะครับฝากบอกท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับหรือว่าท่านที่ฟังอยู่นะครับว่าการทำวิทยุออนไลน์ของผมเนี่ยผมตั้งใจทำจริงๆนะครับเพื่อคุณภาพเสียงให้มันดังดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าทำวิทยุออนไลน์เนี่ยทำออนไลน์การทำออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องผ่านโปรแกรมคอมที่เราต้องไปฝากลิงก์เราต้องไปทำเองใช่ไหมครับเราต้องผ่านการ์ดซาวผ่านจากโปรแกรมคอมเราเสียบเสียงเข้าไปในคอมแล้วก็ออกอากาศแบบระบบใช้แอปรองรับนะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยบ้านไม้ออนไลน์นะครับซึ่งผมก็มีประสบการณ์ทางวิทยุอยู่แล้วนะครับเกือบ20ปีผมก็มีความรู้ด้านนี้นิดหน่อยก็เลยว่าการทำออนไลน์บ้านไม้ของผมเนี่ยฐานสังเกตดูครับระบบเสียงผมจะไม่เหมือนชาวบ้านครับระบบเสียงของผมก็คือที่ทำไมเสียงมันดีทำไมเสียงมีมิติทำไมมันออกแบบสื่อเล่าเนี่ยเสียงชัดฟังชัดอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันมีอีกตัวนึงเป็นตัวออปติมอสนะครับออปติมอสเนี่ยทำไมเสียงวิทยุมันชัดนะครับก็คือใช้กับวิทยุคลื่นใหญ่ๆคลื่นใหญ่เพราะออปติมอสเนี่ยราคามันเป็นแสนนะครับราคามันลักหมื่นก็มีลักแสนก็ยังแต่คลื่นใหญ่ๆนะครับคลื่นใหญ่จริงๆคลื่นที่เขามีกำลังนะครับเสียงระบบเสียงก็ดีนั่นก็ใช้เครื่องออปติมอสนะครับซึ่งมันก็มีออปติมอส7 8 9 10 11 12 13อะไรประมาณนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยเป็นออปติมอสรุ่นเก่าของบ้านไม้ซึ่งผมเอามาใช้ทางแอปนะครับโอเคละไอ้นี่จบกันไปหนึ่งเรื่องที่2การทำไมเสียงมันไม่รีเลย์เสียงมันดีนะครับเสียงเพลงนะไม่บวกกับเสียงไม้เพราะว่าไม้เนี่ยผมยังไม่ได้ต่อไม้สถานีต้องใช้มิกอีกตัวนึงถึงมิกของสถานีอยู่บ้านพ่อดูดีผมไม่ได้ไปเอานะครับอยู่บ้านพ่อดูดีพ่อดูดีไปกรุงเทพไปดูอัศนีหยดสันผมก็เลยว่าใช้ไม้ตัวนี้ไปก่อนจริงๆมันต้องใช้ไม้แบบโปรเซสเซอร์ใช้ไม้กำลังขับไฟ48วัตต์นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ไม้แบบไม้แบบพื้นๆไม้ลงคาราโอเกะแล้วก็ต่อมิกคอมดีเจทำมันเองไม่ได้ต่อระบบไม้มันเสียงไม่เนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเน้นแบบให้ฐานได้ฟังเพลงเสียงเพราะไว้ก่อนนะครับอีกหนึ่งอย่างเสียงผมเวลาเสียงผมออกผมจะออกแบบข่าวกรองดิจิตอลนะครับซึ่งกรองเนี้ยเป็นกรองที่มันมีกรองแม่มีกรองลูกนะครับตอนเนี้ยผมส่งกรองแม่อย่างเดียวสิ่งเสียงเนี่ยเข้าไปอยู่ใน Google นะครับเข้าไปอยู่ใน Google ไม่ต้องผ่านแอปอะไรใดๆดังสิ้นเพียงแต่ว่าให้เขาดูแลดูแลเว็บไซต์เสียข่าวบำรุงถาวรเองแล้วก็ลิงก์เนี่ยผมก็ส่งข่าวไปใน Google อยู่แล้วนะครับเหมือนที่บอกว่าทานไปที่ Google เหมือนเวลาเราจะฟังวิทยุออนไลน์เราต้องโหลดแอปของคลื่นนั้นๆใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแหละบางสถานีก็มาฝากไปกับลิงก์บางสถานีก็กดเวอร์ไวเว็บอะไรประมาณนี้แต่ของผมเนี่ยไปที่ Google นะครับท่านก็พิมพ์บ้านไม้เรดิโอได้เลยนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะพิมพ์ไปปั๊บมันจะมีหัวข้อเยอะเลยบ้านไม้เรดิโอ 93.5 อะไรประมาณนี้ก็คือบ้านไม้คนเอาลิงก์คลื่นเอาลิงก์ออนไลน์ของผมเนี่ยไปแปะในวิทยุออนไลน์ในศูนย์รวมเนี่ยเยอะมากหลายเพจเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแบ่งๆกันฟังนะครับเพราะว่าผมคิดว่าต่อไปเนี่ยออนไลน์เนี่ยมันอยู่กับทุกๆคนเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับโน้ตบุ๊กอยู่กับ iPad ผมคิดว่าอีกหนึ่งทางเลือกที่ฟังเพลงมีโฆษณาแบบสั้นๆมากแล้วก็ปล่อยเพลงตั้ง24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงของผมรันเพลงที่บ้านเลยนะครับแล้วก็เครื่องออปติมอสเครื่องออโต้ลิงก์กรองลิงก์นะก็คือทำให้ระบบเสียงเนี่ยมันชัดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เหมือนที่บอกว่าตั้งใจทำจริงๆนะครับลงทุนกี่บาทก็ไม่ว่านะแต่ผมอยากให้ระบบเสียงของผมเนี่ยมันดีมันเพอร์เฟกต์ฟังเพลงทางแอปของบ้านไม้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าฐานไม่เสียเวลาตรงนี้เลยในการหลับฟังเพลงนะครับแล้วก็ผมจะเปิดเพลง24ชั่วโมงยังไม่พอผมจะขัดเอาเพลงเพราะๆนะครับเพลงเก่ามั่งเพลงไม่มั่ง
ให้ทานได้ฟังกัน24ชั่วโมงใส่แค่สปอตต้นชั่วโมงไม่เกิน5นาทีเท่านั้นเองตรงกลางไม่มีนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านได้ติดตามเราฟังจ้ะเราอยู่กันทุกๆวันนะในช่วงของเบรกวัวเช้านะครับ9โมงถึงเที่ยงถ้าลองฟังดูนะระบบเสียงแบบโอ้ออกสุดอ่ะผมชอบมากเสียงนี้แหละผมก็มีความสุขด้วยที่ผมได้ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ทำฟังเพลงออนไลน์เสียงดีแบบนี้ผมมีความสุขมากเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมก็คือห้านของเราอ่ะเราหลักด้านนี้อยู่แล้วนะครับผมอยู่วิทยุมาเกือบ20ปีแต่วิทยุผมก็ไม่ได้ทิ้งนะผมก็ยังจัดอยู่ 99.0 นะครับทางหาดใหญ่แล้วก็ลิงก์อีก1คลื่น 92.25 ผมจัดอยู่2คลื่นนะครับทางหาดใหญ่สะเดาด่านนอกป่าดังสตูลแต่ช่วงวัวชาผมวางผมก็เลยว่าผมมาหนังออนไลน์ดีวะขอบคุณนะครับ200กว่ายูสเซอร์ที่ท่านได้ติดตามมาฟังนะครับผมสัญญาว่าผมจะพัฒนาปรับปรุงแล้วก็จะใส่เพลงพลอๆเพลงดังๆให้ท่านได้ฟังกันนะครับเพลงเร็วเพลงช้าจ้าอาจจะมีเพลง AI เพลงคัฟเวอร์กันมั้งนะครับเข้ามาเสริมแต่ก็ไม่เยอะ

0: ขอบคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติตามมาฟังนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงเจอกับดีเจดาดาถึงตอนเช้าเราค่อยมาเจอกันนะครับ
1: ไม่รู้จะเป็นฉันใด
0: ตอนเช้า9โมงเช้าถึงเที่ยงได้เวลารับประทานอาหารมื้อเที่ยงแล้วนะครับวันนี้ดีเจพูดไปก่อนครับไปแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวสลับสายแป๊บนะ

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: 나도모르게너에게가고있어มีลมหายใจอย่าสิ้นหวัง
2: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยไปถึงมองหามอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน093-769-8675 086-746-69
3: เอ็นบีการาด
2: บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบ

0: ทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เวลคาช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปภาคใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นาทีถึงตี 1 0618955979 7ห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่แนวเรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาบ่ายโมงก็ได้เวลาจะเจอกับดาด้านะคะในช่วงเวลาของดาด้าสเตชันค่ะวันนี้ส่งมอบเพลงด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันกับ 3dB ติดตั้งอินเทอร์เน็ตมั่นใจเลือก 3dB นะคะความเร็วแรงของอินเทอร์เน็ตที่คุณจะสามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตแบบไม่ติดขัดมั่นใจเลือกกันได้วันนี้มีโปรด้วยนะคะจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์เพิ่มความเร็วให้กับอินเทอร์เน็ตของคุณถ้ายังไงก็สอบถามรายละเอียดมาที่1530ได้เลยค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

งั้นวันนี้บอกเลยนะคะว่าบ้านไหนที่ได้ subscribe กับสินค้าของโคเวนะคะจะไม่มีแค่หนึ่งแน่ๆเพราะติดใจค่ะนะแค่คุณซับแค่หนึ่งคุณก็รู้เลยว่าชีวิตการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปมากค่ะสะดวกขึ้นสบายขึ้นประหยัดขึ้นนะคะอย่างเครื่องกรองน้ำเนี่ยตอบโจทย์ได้อย่างดีค่ะเดิมทีหลายๆบ้านที่ซื้อน้ำขวดซื้อน้ำถังนะคะอาจจะเผชิญกับค่าน้ำที่สูงในแต่ละเดือนนะคะบางคนอาจจะแบบว่าไม่เคยคำนวณแต่พอมานั่งคำนวณดูเนี่ยโอ้โหเดือนนึงหลายพันเลยนะแต่วันนี้เปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวค่ะจ่ายแค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะและยิ่งวันนี้นะคะซับกันได้แค่99บาทเองค่ะนะถูกกว่าอีกแล้วก็คุณจะสามารถดื่มได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกตินะคะสะดวกสบายไม่ต้องกรอกน้ำร้อนเรียกว่าไม่ต้องกรอกน้ำเข้าตู้เย็นไม่ต้องสิบลักน้ำร้อนกันอีกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟได้ทุกเมื่อค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียอารมณ์เวลาที่กลับมาจากที่ทำงานเหนื่อยอยากจะดื่มน้ำเย็นๆในชื่นใจเปิดตู้เย็นมาอ้าวไม่มีน้ำหรือไปดูน้ำในสต๊อกอ้าวไม่มีน้ำน้ำหมดต้องขับรถออกไปซื้ออีกโอ้โหเสียเวลาเสียทั้งอารมณ์นะคะแล้วก็เสียเงินสิ้นเปลืองโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องน้ำมั่นใจเลือกโคเวได้เลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของโคเวจ่ายแค่99บาทเท่านั้นค่ะติดตั้งฟรีล้างไส้กรองฟรีเปลี่ยนไส้กรองฟรีแล้วก็รับประกันอะไหล่ตลอดสัญญาอีกด้วยสอบถามเพิ่มเติมมาที่นี่ค่ะ0971922955ค่ะ0971922955

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ันนี้นะคะบอกเลยว่าพี่น้องชาวสวนยางต่างก็แฮปปี้กับราคายางที่สูงขึ้นและยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้ไปจำหน่ายในร้านที่มั่นใจได้วางใจได้นะคะว่ามีความซื่อสัตย์ยุติธรรมให้ราคาสูงแล้วก็ไม่โกงตาช่างมาที่นี่เลยค่ะร้านจุ้ยสะเดานั่นเองนะคะรับเสื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งให้ราคาสูงกิโลช่างตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยนะคะคุณสามารถโทรสอบถามกันได้ที่0974604499หรือ0988224222ได้เลยนะคะที่นี่ดูแลกันอย่างดีนะคะใครที่มียางก็มาจำหน่ายกันได้เลยกับร้านยางจุ้ยสะเดาค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Graffiti ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

คุณผู้ฟังท่านใดต้องการอยากจะพักห้องพักที่ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่นี่เลยค่ะโรงแรมโฮชิหาดใหญ่นะคะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยสไตล์ญี่ปุ่นที่คุณจะสามารถพักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่มีทั้งสวนญี่ปุ่นห้องพักก็เป็นนะคะจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยเราใช้เสื่อทาทามินะคะฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกะตะให้คุณได้สวมใส่ด้วยนะทั้งชุดชาอ่างเออหรือมีอ่างออนเซนเนี่ยไปแช่แบบเป็นส่วนตัวในห้องพักด้วยและมีมินิบาร์ในห้องค่ะทั้งขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองก็มีให้แบบฟรีๆนะคะส่วนด้านล่างคุณสามารถที่จะมานั่งแบบชิวๆที่โฮชิคาเฟ่ค่ะคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมัทฉะที่นี่พรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะกาแฟดริปก็มีนะคะเบเกอรี่โฮมเมดก็ครบเลยเรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่ที่ให้คุณนะคะได้แฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับการดื่มด่ำมัทฉะและกาแฟอย่างแท้จริงค่ะมาติดต่อกันได้อยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลิเกเดนส์และก็ตลาดกิมหยงนะเดินทางไปกลับมาไหนมาไหนก็สะดวกสบายค่ะใครยังไงก็มารับบริการกันสักครั้งนะคะใครที่อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศก็มาค่ะมาเที่ยวญี่ปุ่นที่โฮชินะคะ

ณผู้ฟังคะปัญหาเรื่องกลิ่นนี่เป็นอะไรที่เราแบบว่านะรังคาญเขาเรียกว่ามันก่อกวนใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใครนะคะที่มีกลิ่นขี้หมูขี้หมาขี้แมวหรือจะเป็นขี้ยางกลิ่นธรรมชาติกลิ่นสารเคมีต่างๆสารพัดกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้คุณสามารถใช้ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นกันได้ค่ะ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะอันนี้ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเนาะโดนตัวสัตว์ได้คนใช้ก็สามารถใช้ได้ง่ายๆแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1:100ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดลงพื้นนะคะล้างพื้นจุดที่มีมวลสัตว์ได้เลยห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือกอะไรเงี้ยค่ะสามารถกำจัดกลิ่นได้หมดเลยค่ะบ้านไหนที่เจอกับกลิ่นปัญหาเหล่านี้แล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าเราสูดกลิ่นที่ไม่พึงส่งไปทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยคิดดูว่าร่างกายของเราต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นด้วย EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0988224222ค่ะ0988224222นะคะ

ลับมาเจอกันในช่วงที่2นะคะพร้อมมอบความสุขกันต่อเนื่องกับเพลงดีๆที่คุณจะสามารถติดตามรับฟังกันแล้วก็ฝากกันด้วยก็แล้วกันนะคะมีคุณผู้ฟังสอบถามกันมาเอ๊ะนอกจากว่าจะมีเครื่องกรองน้ำและโคเวมีอะไรอีกมีอีกเยอะเลยค่ะเครื่องซักผ้าเราก็มีนะคะหมดปัญหาเรื่องผ้าอับชื้นเจอฝนฟ้าตกลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องซักผ้าที่สามารถที่จะซักอบในเครื่องเดียวลงตัวสุดๆค่ะวันนี้จ่ายแค่299บาทก็รับไปได้เลยนะคะกับเครื่องซักผ้าคุณภาพมาตรฐานระดับสากลหรือจะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะฝุ่น PM 2.5 เนี่ยโอ้โหอันตรายมากๆเข้าสู่ปอดเราวันแล้ววันเล่าเนี่ยก็จะส่งผลต่อนะสุขภาพได้ใหญ่นะคะวันนี้คุณสามารถที่จะติดตั้งเครื่องฟอกได้เลยค่ะเครื่องฟอกสามารถที่จะบอกว่าเคลื่อนย้ายจากห้องนู้นไปห้องนี้ได้สบายๆเลยทีเดียวนะคะสามารถทำให้บ้านของคุณนะคะมีอากาศที่สะอาดนะคะสูดอากาศที่สะอาดได้อย่างคล่องตัวค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีเครื่องปรับอากาศก็มีค่ะนะเก้าอี้นวดก็มีจัดให้ได้เลยค่ะยังไงอยากจะได้สินค้าชิ้นไหนหรือว่าจะได้หลายๆชิ้นก็จ่ายไม่แพงค่ะเพราะว่าเราให้บริการแบบ subscribe เนี่ยเอาล่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่0971922955ค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเบื่อที่จะนอนบ้านแล้วแต่ไม่อยากเดินทางไกลไปต่างจังหวัดมาเลยค่ะใกล้ๆนะคะมาพักที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะเหมือนคุณได้ไปอยู่ญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะเพราะว่าที่โรงแรมของเรานะคะจัดในสไตล์ญี่ปุ่นให้คุณได้พักผ่อนนะคะได้สัมผัสกับสวนญี่ปุ่นห้องพักที่มีเสื่อทาทามิฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆนะคะมีชุดยูกะตะให้คุณได้สวมใส่ด้วยมาจิบน้ำชานะคะแถมยังมีอ่างออนเซ็นส่วนตัวภายในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องนะคะจะเป็นขนมนะคะน้ำหวานเครื่องดื่มที่มีฟองก็มีให้ฟรีๆเลยทีเดียวค่ะแถมด้านล่างโรงแรมเนี่ยนะคะชั้นล่างก็จะมีโฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะบอกเลยนะคะว่ามัทฉะที่นี่พรีเมียมสุดๆเข้มข้นมากๆกาแฟดริปก็โอ้โหฟินเวอร์ยังไงมาจะเจอกันได้เลยนะคะสำหรับที่นี่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอยู่ใกล้ย่านเศรษฐกิจนะคะอย่างลีกาเดนส์พลาซ่าแล้วก็ตลาดกิมหยงจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวก

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านราวเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: โคเวย์แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955โคเวย์ The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ี้พี่น้องชาวสวนยางต้องการจะขายยางนะคะในร้านที่จะสามารถให้คุณได้อุ่นใจได้ว่าให้ราคาสูงแล้วก็ตาช่างเนี่ยตรงซื่อสัตย์แน่นอนมาที่นี่ค่ะร้านยางจุ้ยสะเดานะคะไม่ว่าจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งเราให้ราคาสูงกิโลช่างตรงซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วนะคะมารับบริการกันได้อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่074460499 0988224222ค่ะวันนี้ใครที่อยากจะใส่ยางนะใส่แล้วใส่ปุ๋ยสวนยางสวนปาล์มสวนผักผลไม้นะไม่ว่าจะเป็นสวนอะไรก็ตามแต่นะคะเลือกปุ๋ยตราปลานิลทองค่ะปุ๋ยดีนะคะปุ๋ยคุณภาพใส่ปาล์มใส่ต้นไม้ดอกไม้ไม้ผลไม้ประดับทุ่งทุเรียนได้หมดเลยเรามีทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงนะคะลูกค้าที่ใช้แล้วเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มลูกดกมะพร้าวก็ดกเนื้อหนาทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินก็ดีอยู่ที่นี่เลยค่ะที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะมาดูกันกับปุ๋ยปลานิลทองอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัย074460499 0988224222ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

อีกหนึ่งสิ่งที่กวนใจเรานะคะนั่นก็คือเรื่องกลิ่นวันนี้คุณสามารถดับกลิ่นเหม็นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมูลสัตว์ทั้งหลายหรือจะเป็นกลิ่นขี้ยางนะคะสารพัดกลิ่นที่เกิดขึ้นนะคะก็ให้EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสช่วยค่ะนี่คือจุลินทรีย์ที่ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีนะคะโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายแค่ผสมน้ำอัตราส่วน1ต่อ100ใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยค่ะห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือเหม็นก็แค่ใช้ EM ตราน้ำใสราดลงตามท่อน้ำส้วมได้เลยค่ะเพราะว่าจะช่วยย่อยสลายกลิ่นเหม็นได้ดีนะคะอย่างลานขี้ยางอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นสารพัดกลิ่นเหม็นจัดไปด้วยEM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่0988224212ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ The Dawn หมดแล้วยังไงฝากกันด้วยนะคะใครที่อยากจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตวันนี้สามบีบีจัดโปรค่ะจ่ายแค่1ได้ถึง2เราเตอร์เร็วแรงได้ดั่งใจมั่นใจเลือกสามบีบีได้เลยนะคะติดต่อไปที่1530นะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิส่วนเราจะกันแบบพรุ่งนี้สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
1: ก็ไปก็เป็นจังหวะกับวงเวียนเชิญพี่น้องทุกท่านไปรำกันในร้อยที่พี่น้องเออ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
5: ่
4: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
5: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วบัตรไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
4: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
5: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
4: เราไว้ใจ
5: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
4: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
6: ่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร0899900189

0: ต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเม่ก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับแหลกกลางมหาสมุทรนะครับเพลงที่บอกได้เลยว่าถ้าใครได้ดู MV แล้วน้ำตานี่ต้องมีซึมกันบ้างละนะครับฮันเดวาลาตี้เจอุดเขาเล่นตัวนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นครับ 99.0 ฮัทใหญ่นาทีนายเรดิโอครับแล้วก็ 92.2 อาจารย์ลูลักขณะเรดิโอรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงจากใต้ท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับกราบสวัสดีด้วยจ้ะในช่วงของบ่ายแบบนี้นะครับบ่ายแก่ๆบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับเราอยู่กันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเนี่ยทุกวันและจันทร์ถึงเสาร์บ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ส่วนใหญ่ก็เพลงใหม่ได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเพลงเก่าก็มีบ้างไม่เยอะนะครับเพลงเก่าก็เอามาปนกับเพลงใหม่เอาขอเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆก็ได้ฟังกันคืนนี้นะครับเปิดทิ้งไว้เลย 99.0 นะครับเบอร์ยาวๆ

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านโมนะครับจะเป็นสาขาสามใจสาขาสี่บัวนาดสาขาเหยื่อลงบ้านราชเยสาขาเหยื่อโลตัสสงขลาและก็สาขาที่ยาสวนเต่าแก่นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยนะครับบ้านโมแบตเตอรี่ทางก็ดูให้ดีนะครับพิมพ์ใน Google มันก็มีหลายบ้านโมแต่ที่ผมบอกนะครับนั่นก็คือสาขาที่มีอยู่จริงนะครับหาสาขาเทิร์นมอลควายราคาสูงนะครับมีบริการเปลี่ยนท่อไส้ถึงทีบ้านมอแบตเตอรี่นะครับย้อนนี้ก็ใช้ดีครับ AnyMac อึดทึกเก็บไฟได้เยอะเบ็ดน้ำเบ็ดแห้งรถเก๋งรถกระบะนะครับท่ามฉังได้เลยย่อ AnyMac นะครับนำข่าวจากอิตาลีแบรนด์หนองไม้พันนิดๆทนเก็บไฟได้เยอะด้วยนะครับ AnyMac นะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงนะครับสะอาดอยู่ที่เราแต่ที่นี่น้ำแรงน้ำยาสลายครับน้ำยาฟุ่มผ้านะครับทานจะซื้ออุปกรณ์เพิ่มก็ถามน้องๆได้เลยนะครับน้องๆพนักงานยอดเลี้ยงสแกน QR โค้ดมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตั๋วรถ10ล้อว่าลากเทเลอร์กลับรถด้านในนะครับไฟติ้ง88คาวอทลงสะพานนาโรงเรียนเทคโนมาทางบิ๊กซีลงสะพานก็ถึงเลยปลายมันบอกอยู่นะครับไฟติ้ง88คาวอทหลังรถ24ชั่วโมงอาร์มซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลสซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงรถเตียนะครับทำทุ่งลมซ้ายกระบะนะครับเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ทวงหลบเปลี่ยนท่าน้ำมันเครื่องแต่งกระบะต้องมาที่นี่นะครับอาร์มซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายถาทรแม่อารีมุยังเมืองตรังนะครับสูตรจาตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานครับหั่นแต่งหั่นมิตติ้งงานจัดเลี้ยงแก้บุญทำบุญขึ้นบ้านไหมนะครับแม่อารีมุยังเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่สั่งได้มีน้ำจิ้มน้ำลาดหมูนะครับแม่อารีวันธรรมดาเราก็ขายอยู่แยกที่จะมาคนเนียงรัตภูมินะครับหัวมุมสนามชนโคสิบางสนามในจังหวัดสงขลาสตูลทำมีล้ำแล้วก็ยี่ไนนะครับพร้อมด้วยตลาดเกษตรคณะสัมมอจันผุดสุกเบอร์โทแม่อาลียำว่าเราแถมน้ำจิ้มน้ำลาดหมูนะครับไม่ต้องไปทิมเครื่องอยู่โอ้เรามีน้ำจิ้มกันนะครับแม่อาลี089-990-189นะครับ089-990-189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรัง

0: เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: จะมอง
1: ไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ

ชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อแต่ไปดูได้ชื่อที่ทานข้ามาแล้วอ่านตัวก่อนนะครับมีน้องตรีฝากถามมาวงที่ว่าที่ทำเครื่องไม้ไว้ใครมาอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะวันนี้ผมลงนั่งแคมป์ไหมบีนานะครับนั่งแคมป์บีนาจะกดบัตรกันได้เลยวันนี้นะครับก็ในเครือของภูริแคมป์นะครับแต่เป็นนั่งแคมป์นะไม่ใช่นั่งฟังนะครับนั่งฟังนี้กลางปีนะครับนี่มันนั่งแคมป์จะเหมือนกันนั่งฟังกับนั่งแคมป์นะครับเดี๋ยวไล่ชื่อก่อนไล่ชื่อที่ทานข้ามาไล่อันตัวนะครับสักแป๊บนี่ไม่ดีนะครับไล่ชื่อ

พี่พันธ์ลวงนวดหลอดคุดแก้วเจริญพงษ์ช่างก้อยน้องตรีหลานข้าต้มกุ๊กเมเขต8นะครับช่างแน่นคุณเจอซักนะครับน้องอิงหลานนุ่มก็มาคุณน้ำเล่มเคียนพี่น้ำบายดีนะขี้ไส้ตืดแม่เท้าจะได้ฟังแล้วนะครับอาจารย์เก่งพ่อขาตาหวานใครใจในวันนี้ลูกชิ้นกี่ร้อยเลยคนสองทางพี่จักรพงษ์การบอกคุณพงษ์ซักนะครับคุณลาสนี่มิวช็อปปลาดังนะครับบาพอบปานุกคุณจีลาคุณอ๊อฟเพลงปักใต้บ้านเราเหรอได้เลยชอบละสิเวอร์ชันเนี้ยแต่ผมว่าชอบนะเวอร์ชันทำแบบอลังการมากเวอร์ชันทำแบบน่าฟังอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนไปได้แล้ว

มาขอมาก็จัดไปจัดให้ฟังนะครับถึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อที่99.0 นาทีหน้าเรดิโอ 92.2 จารุลักขณาเรดิโอรวมไปถึงบ้านไว้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับชั่วโมงแรกติ้งท้ายกันด้วยปากใต้บ้านเรานะครับเพลงที่น้องล้วงเข้ามาแนะนำมานะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99ฮะ
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไหล่ซิ่งทุกก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ Anymax EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆนิ่มมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก Anymax EFB แท้จากอิตาลี Anymax แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ1 2 3 4อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้า

0: งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ครับต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้

ซิงเกิลไม่ล่าสุดนะครับคนชายที่ใกล้กันนะครับเสถียรทำมือก่อนหน้านี้อาจารย์หนึ่งบีเคนะครับเพราะพี่หลักจริงนะครับพี่นางเฉยๆน้องซีซ่าหลอดบ้านยานจนมอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะสื่อมอไซค์มือสองดาวน้อยพ่อหน้าเลือกสื่อซดเราก็มีโซ่หลอดนะครับมอไซค์ทุกขั้นที่เราสื่อคาเต้นมาเราดูแล้วนะครับว่ามันพันมันสวยใช้ได้10 ปี 20 ปีขับไปเลยจ้ะนะครับมอไซค์บางคนก็15-20 ปีก็มีนะทุกนะนะครับนี่นะครับหลอกเครื่องเลยลูกเรียนจบแล้วนะครับก็มีที่แบบสื่อเลยไม่คล้ายไปไหนเลยอ่ะช่วยชายจังหวะนู้นแหละไล่บีนะครับแต่ที่นี่มอไซค์มือสองนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับอยู่ในบ้านคนหินสาขาแหลกสาขาสองถนนกาญจนาวนิชนะครับทางไปสงขลาซ้ายเก่าเฟซบุ๊กคุณวรันธรโตขวัญนะครับคุณวรันธรโตขวัญ0857993031เบอร์โทรนะครับ0857993031ซีซ่ารถบ้านยานยนต์พี่น้องจะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวเพิ่มผลผลิตนะครับถ้าเป็นต้นยางก็นำยางเปลือกนิ่มกรีนายสร้างนาไว้นะครับยางเปอร์เซ็นต์สูงปาล์มเขี้ยวนั่นทนลูกดอกไม่คาดคอทุเรียนขยายลำต้นโตไว้ลูกดอกนะครับเปลือกบางปุ๋ยตรามือ5ดาวผสมกีกลางข้าว100%นะครับกระสอบละ600 บาทจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะครับซื้อ10 แถม 1ซื้อ20 แถม 3กระสอบละ600นะครับติดต่อที่พี่สมชายปุ๋ยตรามือ5ดาวนะครับ0899759997 0899759997นะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวทำซีรอบขั้นรับบ้านเคลมประกันถูกบริษัทนะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วกาซอยช่วยกูนิดหนึ่งนะครับทำซีหลอดเก่งหลอดกระบาหลอดตู้ซีซิงซีวีพี่เราก็มีหลากหลายลูกค้าซีเริ่มต้นอยู่ที่15,000 บาทรูดบัตรก็ได้พรก็ได้เอาหลอดยนต์มาทำซีเรามีหลอดสำรองให้ใช้นะครับหรือจะหลักบ้านเคลมประกันถูกบริษัททำซีเป็นจุดไม่ต้องหลบคันจุดละ1,000ก็จัดไปซีเมื่อก่อนเนี่ยเราทำต่างบ้านทำต่างแทบใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยช่างก็เก่งช่างก็ฝีมือเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยนะครับการผสมสีเป๊ะนี่ผมบอกได้เลยนะครับ UNB กลาดทำสีเป็นจุดจุดละ1,000 บาทนะครับจุดละ1,000ทำ2 จุดก็2,000คัดสีรอบขั้นอยู่ที่1,500 บาทนะครับ UNB กลาดเบอร์โทรได้เลยติดต่อสอบถามมันก่อนนะครับพูดคุยกันได้0982458แล้วก็ตองเก้านะครับ0982458แล้วก็ตองเก้า UNB กลาด

เวลาหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิว่าเพื่อน

เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา

ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีคลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอนา

0: ก่อนหน้านี้ดอกดาราทับอาแม่สตรีขี้เมาเบ็ดควางวันจุดไม่น่าสุดนะครับก็รอบนี้ผมไม่ฟังจัดเพลงเลยจัดเพลงเข้ารายการแค่รอบเดียวหลังจากงานก็ยิ่งไปจัดเพลงถึงก็เนี่ยแต่เดี๋ยวล่ะถึงชั่วโมงหน้าเราอยู่กันต่อนะครับไม่ต้องพูดเยอะลูกทุ่งเพื่อชีวิตให้ท่านได้ฟังเพลงกันให้มากนะครับขอไปแล่งมากดูเด้นดูเด้นดูแล่งมากเด้นนี้แล่งไม่หยุดเดี๋ยวไมโครโฟนถ้าลูกทุ่งเพื่อชีวิตเพลง2ชั่วโมงนี้ก็เก็บพลังไว้เก็บแบตเตอรี่ไว้นะครับนี่ชาติเต็มเลยแต่เดี๋ยวเด้นนี้ทำมาแล้วแต่เมื่อวานก็ไม่ค่อยพูดนะบางวันก็พูดบางวันก็ไม่พูดนะครับบางวันก็พูดหน่อยน้ำหอมดีเจอุณหอมติดทนนานนะครับทานมีชายกันหรือยังจ้าคู่ละ50บาทแคว้นในหลอดปรับอากาศนะครับนี่วิธีการใช้มุนความหมายออกก็จุกข้างในทิ้งมุนความหมายลบความหมายน้ำหอมมันซึมแล้วก็เอาไปแคว้นได้เลยนะครับว่าในห้องนอนว่าในห้องน้ำว่าในห้องหลับแขกได้ว่าในหลอดปรับอากาศนะครับได้ดีเลยแหละนะครับกลิ่นมิ้นไม่มีเอาน้ำหอมตัวนี้ไปช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำให้มันและไล่กลิ่นนะครับตอนนี้ทำกลิ่นน้ำหอมแบบกุหลาบนะครับกำลังคิดสูตรกุหลาบอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงผมจะลองใช้ก่อนแล้วแต่มันออกดีนะเมื่อวานผมลองทำดูกลิ่นกุหลาบนะครับแล้วก็ใส่ในหลอดก็หอมเหมือนกันนะครับหอมเหมือนกันนี่ผมต้องจัดลองใช้ก่อนเลยว่าหอมไม่หอมนะครับถ้าไม่หอมผมก็ไม่ออกมาขายนะครับเหมือนกลิ่นที่ขายอยู่ตอนเนี้ยหอมหนุ่มหอมนิ่มแล้วก็1ขวดชาได้เกือบ1เดือนนะครับแบบแคว้นในหลอดไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้นะเด้อนะไว้ในห้องรับแขกห้องน้ํานี่ดีเลยนะครับหลอดกลิ่นได้แล้วก็แบบชิดตัวนะครับชิดตัววันนี้น้องฟิล์มบอกว่าดิเจวุฒิคะซื้อให้พอชิดตัวผู้ชายแล้วก็ในหลอดจัดส่งให้แล้วนะครับวันนี้ส่งให้แล้วตอนเที่ยงๆนะครับก็ชิดตัวกลิ่นอร่อย50คนอร่อย50 35 ml แต่เดี๋ยวมดรถนี้ผมจะเปลี่ยนขวดไหมนะครับเปลี่ยนขวดไหมเพราะว่าขวดติดซังเนี่ยยุ่งขวดติดซังเนี่ยมันเขาขึ้นราคาที่เราจ่ายอยู่ตอนเนี้ยนะครับขึ้นราคาถึงก็เลยว่าไม่ไหวขึ้นราคาต้นทุนเราไปขึ้นลูกค้าไม่ได้ก็เลยว่าเปลี่ยนขวดไหมนะครับไม่มีกล้องก็ไม่บือนะเดี๋ยวผมซีนไปให้นะครับเปิดขวดไม่ได้เดี๋ยวผมซีนพลาสติกไปให้นะครับก็ขวดอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายชีดหอมหอมทนอ่ะฮอกถึง8ชั่วโมงเป็นน้ำหอมเกรดพรีเมียมนะครับช่องทางในการสั่งบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ่านลายนะครับ0945285636 0945285636นะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ่านลายหรือจะบันทึกเบอร์ขอนะทาง ID โทรศัพท์ก็ได้ไม่ใช่ ID ไลน์นะอีกช่องนึงอ่ะอีกมุมนึงที่ขอนะ ID มันมีแบบโทรศัพท์กับ ID ชื่อใช่มั้ยแบบโทรศัพท์ก็ใส่เบอร์ได้เลยนะครับ0945285636บ้านไล่นาเราพออยู่พอกินอาร์เจนตินาน้ำทะเลแห้งถึงน้ำนั้นมาพุทธตรงไหนลงมามาพุทธที่ซาอุซาอุเมืองน้ำมันนะสุราษฎร์น้ำทะเลแห้งโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอินโดภูเขาไฟที่รับมาน่านปะทุเหมือนมันบาคลังอะไรสักอย่างนะครับลูกก็คือตอนนี้โลกร้อนสภาวะโลกร้อนทำลายชั้นบรรยากาศของโลกทำไมแดดเนี่ยมันเข้ามาเยอะแสงแดดนะครับจากดวงอาทิตย์เข้ามาเยอะก็เลยทำไมหน้ามอมมันอย่าหน้ามอมดินะครับทำไมความร้อนเนี่ยไปละลายน้ำแข็งที่ขั้วเหลืองคนหลวกเนื้อนะครับทวีปอะไรแอนตาร์กติกอะไรประมาณนี้แหละแอนตาร์กติกประมาณนี้แหละเราก็ไม่ค่อยได้รู้นะแต่ทวีปนี้ไม่มีคนอ่ะมันเป็นน้ำแข็งอ่ะมันเป็นน้ำแข็งซึ่งถ้าน้ำแข็งมันละลายนะครับก็เลยว่าสภาวะโลกตอนนี้มันร้อนมากร้อนเนี่ยจุนว่าแบบ
1: ตลับปัดกันหมดแล้ว

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHzเข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: หยุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการ

0: ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือคิดสแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟ Fighting 88จะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ
2: DJ Wuth EDM
3: Ladies and gentlemen, this is another
2: non-stop
3: DJ Wuth EDM
2: In the mix

อย่างวันที่ชั่วโมงที่3นะครับเพลงดันไส้ยอนะวันนี้ไส้ไส้ยอลาวันนี้เห็นเรียกว่าชอบมันจังนะครับไส้ยอขอบคุณปุ๋ยปลานินทองนะครับพี่น้องจากสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนฟังทางนี้นะครับปุ๋ยปลานินทองเพิ่มผลผลิตต้นยางเรื่องนิ่มกรีดหายนะครับนำยางก่อเปอร์เซ็นต์สูงทุเรียนเปลือกบางยูโนซีสวยเหลืองไงขยายลำต้นลูกดอกต้นโตไว้นะครับปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไม่คาดคอปุ๋ยปลานินทองนะครับเบอร์โทรหาซื้อกันได้จ้ะนะครับลานจุ้ยสะเดาหน้าโรงเรียนคันชัยเลยแล้วก็รอรับซื้อขี้ยาง

ับสื่อยางยางแพนขี้ยางหลับมดครับจุยสะเดาพร้อมด้วย EM ดับกลิ่นตราหนามไซโรงงานฟาร์มหมูไก่หัวควายบ่อบำบัดก็ได้หรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพ่น EM ดับกลิ่นตราหนามไซนะครับเป็นแบบน้ำได้เลยได้แน่นอนนะครับการันตีถ้าไม่ได้ผลเรายินดีคืนนั่นนะครับ EM ดับกลิ่นตราหนามไซเบอร์โทร0817663373นะครับย้ำอีกสักรอบนะครับ0817663373ปุ๋ยปลานิลทอง EM ดับกลิ่นตราหนามไซพร้อมด้วยโรงแรมโมชิฮันเย่ครับสไตล์แบบญี่ปุ่นใครที่เคยไปประเทศญี่ปุ่นอย่างติดใจห้องพักติดใจบรรยากาศแบบญี่ปุ่นก็ต้องมาที่นี่นะครับโรงแรมโมชิฮันเย่กลางใจเมืองนะครับโอ้ห้องสบายมีคาเฟ่ด้วยโต๊ะแต่งชุดญี่ปุ่นน่าไปจังเลยโรงแรมโมชิฮันเย่นะครับราคาไม่แพงเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าชาวต่างชาติมาที่เป็นญาติกับเราเรื่องไม่เป็นญาติหรือว่าไกด์นำดงนำเที่ยวมาเลยโรงแรมโมชิฮันเย่กลางใจเมืองครับเบลกับปังย่างปังลุงพ่อปังย่างปังลุงพ่ออ๋อไม่พระไม่ที่สวดไม่เป็นก็นางไอ้บันเนียทำมุมปากก็เวลาก็สวดให้นู่นใช่ไหมกุดนั้นกุดนั้นกุดกุดกุดกุดกุดกุดทิ้งข้างนี้ก็ปางยางปางนุ่มพอทำปากให้ทำปากปากปากปากปางมิบแม่ปางมิบแม่ให้เหมือนกับไอ้นู่นเลยกุศลธรรมนี่ปางยางปางนุ่มพอปางยางแล้วผ่าไหมผ่าไหมทำอะไรมั่งอะเจ้าอุดทำพื้นที่ว่าดับก็เลยล่ะจะเที่ยวย่อให้ดีๆทั้งเพศดิ

นะหมอมีไม่เจอวันนี้จัดส่งให้ครับถูกเจ้าเลยนะเก้าอี้นี่จัดแคทจริงๆไม่ได้เบียวโตเก้าอี้กับที่เก่าดิชีวิตเวทนาโปรดักชั่นซะเหลือเกินชีวิตแบบเวทนามีอยู่ซิกมา

12นี่ฟังกันด้วยนะครับพุงลาวเฟสบัตร500จีบแป๊กกงคลองแอนะครับก็ปิเซกโลโซลูกเสือไก่กาละมังสกายพาร์ทวงรีบูทเล่นตั้งแต่5โมงเย็นนะครับแค่มาอีทแค่มาอีท5โมงเย็นก็ลืมเล่นกันแล้วลืมบัตรเล่นกันแล้วนะครับเพราะว่าไล่วงจีบแป๊กกงนะครับคลองแอโดยบังคิดซิปเกลือเป็นคนจัดนะครับพวกเกลือแกมากแล้วก็วันนี้ขอบคุณนะครับพี่ชายสวนณออโต้แอร์ออกซิเจนภูวิลล่าสนับสนุนทุนการศึกษาให้น้องๆ 1,000 บาทนะครับโรงเรียนบ้านบ่อวาที่เราจะไปโชว์เครื่องเสียงให้น้องๆกันวันที่18กันยานะครับอัพล่าสุดนะครับออกซิเจนภูวิลล่าก็จะคล้องเดียวครับส่วนนักออโต้แอร์พี่ชายเลยนี่โอนมาเลยเมื่อคืน 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมโอนให้จ้าวันนะเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้จ้าวันนะครับน้องติวเอทิโอโต้ซาวนะครับน้องบ่าวที่มานวากเดี๋ยวผมก่อยส่งให้น้องติวจ้าภาพรวมเหมือนกันนะครับเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับแต่ผมเนี่ยดีเจไปมิกแต่ถ้าช่องที่จะทำบุญพานผมเนี่ยผมก็หลับให้น้องๆ นะครับไม่ใช่ว่าไม่หลับไม่ใช่ว่าผมจะปิดโอกาสว่าพี่กุศลไม่หลับช่องหลับครับหลับให้น้องๆลูกหลานของเรานี่แหละนะครับจริงๆอ่ะเขาจ้างผมไปมิกหน้าที่ผมก็คือมิกอย่างเดียวนะครับแต่ผมก็ประชาสัมพันธ์ให้ทางวิทยุแล้วก็ผมหลับให้นะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักกับผมก็จะช่วยเหลือน้องๆอีกทางนึงนะครับก็ที่มาทางผมนะพ่อจ่ายนะครับ 1,000 บาทนี่โอนมาแล้วซ่องช่อง 99.0 นะครับไม่ประสงค์ออกนาม1ช่อง500บาทโอนมาแล้วนะครับขอบคุณนะครับบอพี่หุดจำบุญ500 1ช่องแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะผมมาได้เลยจ่าได้หมดเลย2 3หน่วยก็ได้ไม่ต้องขึ้นช่องก็ได้จำบุญตามกำลังศรัทธานะครับเดี๋ยวผมจะลง Facebook ให้แล้วก็อัพยอดเบียร์ที่ผมให้นะครับแล้วก็เมื่อคืนพี่ชายส่วนหน้าออโต้แอร์ออกซิเจนภูวิลล่าวัวควายอยู่แล้วกูเต๋านะครับ 1,000 บาทก็สรุปว่าที่ผมเนี่ยก็ที่ทำบุญมาอยู่ที่ 2,500 บาทนะครับเดี๋ยวก่อยให้เจ้าภาพให้เจ้าภาพพิมพ์ไว้นิ้วกันก่อนเพื่อจะได้ช่องจากผมเลยช่วยๆกันนะครับจากหนองบ่าวมังที่มาหนองบ่าวที่มาวากที่มาหนองติวแล้วก็อีกหลายๆฐานนะครับติดต่อได้นะติดต่อผมก็ได้ติดต่อหนองติวหนองบ่าวได้เลยนะครับหนองติวเอทีโอโต้ซาวแล้วก็หนองบ่าวที่มันวักแวกเอามาใช้นั่นไปแวกเลยวักกับแวกนี่มันญาติกันเรานะนะนี่แกผลิตไวกันหรอไวมาโคตรนู่นนะไอ้กลิ้งไปที่ดิเกือถ้าไม่มาวันมิกเพลงไทยไม่ได้เดี๋ยวห้ามเพลงมิกไม่ได้เธอเข้าใจไหมอ่ะมันต้องคลิปน้อยๆยังมิกเพลงมาร้อยเลยแต่ผมไม่ดูดบุหรี่นะไม่ดูดบุหรี่อาจจะดื่มบางนิดๆหน่อยๆเวลามิกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตังแบบประชิดประเจอเนี่ยครับบนโต๊ะมิกผมใส่แก้วยี่ติใส่แก้วเกือบเราตังไม่ได้เราเป็นไอ้กับตัวยางน้องๆไม่ได้ เดี๋ยวเราไปเห็นเครื่องดื่มตั้งบนเวทีมันเป็นภาพไม่น่ารักก็เลยว่าใส่แก้วเยติเจอกันหน้ารถเครื่องเสียงโชฟี่จ้ะ11กันยาโรงเรียนบ้านบ่อวาไปเดี๋ยวไปทำคาพัดก่อนอย่ามานะฟังเพลงยาวๆไปก่อนเลยเฮ้ยใส่อีเบลนเบลนเลยเว้ยโอ้เนี่ยไอไฟเหลืองไอถือตัวกี่เหล่านี้ไฟเหลืองแหละก็ไม่หยุดน้องๆหนูๆต่างร้ายเรื่องคนขับมอไซค์นะว่างนี้แหละดีนะเรื่องคนขับรถยนต์นะไม่ใช่ว่าตาเราไฟเขียวเลยออกพร่ามไม่ใช่นะว่างนี้คนขับรถที่ไม่เคารพกฎจราจรนี่เยอะพอไฟเหลืองมันยิงทึบถึงพอเหลืองปั๊บตาเรามันเขียวพอเขียวถึงเราออกถึงนั้นในอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราเขียวแล้วเราไม่ต้องแคบไม่ต้องรีบมองซ้ายมองขวามองหน้ามองให้ดีๆตะกี้พวกป้าไฟแดงนี่มันเยอะไฟเหลืองมันยิงทึบบักเดียวมันไม่ใช่ทึบคนนะเธอไม่ใช่นะมันยิงทึบกันแรงไงโอ้มันยิงไอ้พานเลยยิงไอ้พานโอ้ยเหลืองแล้วไอ้พ่อนทิ้งคางนู่นก็เคี้ยวมาเดี๋ยวจ่าเอกันพอดีเอาเป็นว่าเราไฟเคี้ยวก็จริงไงแต่เราต้องมองซ้ายมองขวามองหน้าก่อนนะไม่ใช่ว่าเคี้ยวแล้วตาเราทุกพอถึงไฟเคี้ยวเราอีไปไม่ใช่มันมีพวกกลางล่างมากัน
พวกกลางล่างที่ภาพไฟแดงกับพวกนี้มันมากันโอ้แล่ดีนะยินนะด้วยความเป็นห่วงจ้ะอืมเกือบมาแล้วเกือบไปแล้วเกือบชนไปแล้วแต่ผมแรงบ่เลยอ่ะไม่ผมเนี่ยไฟเขียวบ่เขียวถึงผมออกอ่ะแหละผมเถื่อผมออกผมโทกอ่ะตาหนูมาเลื้องมาป้าไฟแดงมาดีเดี๋ยวผมหยุดชะลอไอ้นี่มีได้เรียกประกันไม่ใช่ประกันพี่ล้วงนะประกันคนละกันกันคนละกันกันเคี้ยวคล้องเราแล้วด้วยดีนะครับด้วยดีสักคิดนึงด้วยความเป็นห่วงนะจ๊ะ

จะซื้อรถยนต์มือสองรถบ้านก็ต้องมาที่นี่นะครับรถยนต์มือสองนี่เยอะเป็นร้อยคันนะครับรถบ้านน่าจะให้พี่บูนคาเซ็นเตอร์ถนนทาทอดนะครับมาทางอาเจนในเหลียวขวาแยกไฟแดงนะครับเหลียวขวาก็ถึงเลยอยู่สายมือเต็มใหญ่เลยรถบ้านน่าจะให้พี่บูนคาเซ็นเตอร์รถเก๋งรถกระบะรถตู้มีรถไฟฟ้ารถไฮบริดนะครับปีต่ำปีสูงดันถูกเคสไอ้ฐานใดผ่านไฟเน้นกันนะครับแล้วก็ท่านจะเทิร์นก็ได้หรือเอารถมาตีราคามาขายเล่าก็ได้นะครับแล้วก็ตีราคาให้สูงสิบนาทีรู้ผลนะครับยืนไฟเน้นไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็รู้ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับทีนี้เราเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับรถบ้านาจย้ายผีบุญคาร์เซ็นเตอร์สื่อรถยนต์มือสองก็ต้องมาที่นี่นะครับไม่ชนนักรถยนต์น้ำไม่ท่วมการันตีนะครับรถยนต์แต่ละคันมีใบวารันตีด้วยนะครับว่าระดับกี่ดาวกี่ดาวกี่ดาวนะครับรถบ้านฮาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ถนนซ้ายตาทอนนะครับถ้ามาหนองดาวุฒก็ได้ครับถ้ามาบางเดชก็ได้เบอร์โทร0818962410 0936168008ถ้าฟังไม่ทันก็ขอเบอร์โทรที่ดีเจวุฒได้เลือกไปที่เพจรถบ้านฮาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์เป็นภาษาไทยเลยนะครับ

0: ื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes
2: 나도 모르게 너에게 DJ Wood
0: your
2: DJ
0: Wood EDM
3: Ladies and gentlemen this is another non-stop
0: DJ Wood EDM
3: In the mix

รายงานตัวเพิ่มเติมนะครับคุณชายโคตู้แอบ้านคุณลาเชนเด็กบ้านนอกอยู่ไหนพี่โยหน้ามอมช่างมือกระจกอลูมิเนียมน้องเอกคู่ลงคุณนันตะกอนเดี๋ยวมีเลยแป๊บหนึ่งเห็นมีเบอร์โทรมาเลยเดี๋ยวพ่อขาตาวานโอเคน้องกักผลไม้ไส้แดนไรอันตัวจากใจในหัวน้องบอยคุณอยู่น้องบอยนี่เรียกว่าช้างมาด้วยออนไลน์บ้านไม้ช่วงเช้านะครับวันนี้มาไล่คนช่วงเช้า

ด้วยนะหน้าหมอพี่เจวุฒิแบบแคว้น50บาทชิดตัวขวดอร่อย50นะจ๊ะช่องทางในการสั่งนะครับก็ในรถมีกลิ่นเดียวชิดตัวมีหลายกลิ่นครับกลิ่นผู้หญิงผู้ชายบันทึกเบอร์ครับ0945285636สนใจอยากจะลงโฆษณากับ99.0ครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ยิ่งตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนอยู่ที่ 5,000 บาทยิ่งสปอตตอนชั่วโมงนะครับทางสถานีบอกมาเลยครับอยากจะให้ดีเจคนไหนพี่อาดีเจดาดาดีเจวุฒิดีเจกู้ไก่กสิมาดีเจนุ้มดีเจหนองสาวได้หมดเลยนะครับบอกพ่ออ๋อจ่ายได้สินค้าของท่านเป็นที่รู้จักนะครับขยายยอดขายปังแน่นอน 99.0 กลุ่มท่านผู้ฟังคนฟังเยอะท่านเก่าก็มาจาก FC พี่นุ่ม FC ดาดา FC ดีเจวุฒิท่านเก่าเราบ้านไม้เลยเดี๋ยวตามมาอยู่นี่หมดแล้วตามมาอยู่นี่หมดแล้วแต่แตกๆไปเอิ้นก็มีมั้งแต่ส่วนใหญ่ก็มาอยู่ที่ 99.0 นะครับพลัวโมเราอยู่นี่ตั้งแต่ไปสถานีเขาปิดกันแล้วนะครับขอบคุณครับที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังทาง 99.0 หาดใหญ่นาทีได้เรดิโอนะครับแล้วก็การที่ 2.2 บ้านไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงคุ้มมากถ้าลงช่วงดีเจวุฒิคุ้มแบบไหนสมมุติว่าลงตอนชั่วโมงกับผมเดือนนึง 3,000 สมมุตินะเดือนนึง 3,000 ทานได้ออนไลน์บ้านไม้ไปแล้วฟังได้ทั่วไทยไปทั่วโลกบ้านไม้ดีผมทําอยู่ตอนเนี้ยได้ฟรีได้ฟรีฟรีที่2ได้คืนการที่2.2สัญญาณความถี่นะครับจารุลักษณะเรดิโอในโซนของคลองไอ้โค้งถุงลุงปะดังด่านนอกหน้าทวีจนะบางพื้นที่ของสตูล 92.2 คืนนี้อยู่มานานแล้วอยู่เป็น10ปีคืนเนี้ยคืนของสทสทจุยพ่อจุยนะครับถึง 99.0 ฐานเสียคืนเดียวเสียให้กับ 99.0 พอเดือนหนึ่ง 3,000 รวมกับนักจัดรายการรวมกับดีเจเปิดสปอร์ต 2-3 ครั้งบวกผูดเสริมไอ้นี่ก็ราคามันก็ลงมาแล้วแหละตอนชั่วโมงตอนชั่วโมงเปิดถูกตอนชั่วโมงของปอเดือนละ 5,000 ถ้ารวมกับผมเป็นสปอร์ตรวมหรือจะลงตอนชั่วโมงด้วยลงกับดีเจวุฒิด้วยเดี๋ยวผมมีส่วนลดนายผมทำสปอร์ตให้ฟรีหนึ่งตัว 3, 2, 1ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับลงสปอร์ตตอนชั่วโมงจัดทำสปอร์ตฟรี1ตัวมูลค่า500บาทฐานเสีย 5,500 ไม่ต้องเสียเสียแค่ 5,000 อีก500แต่เดียวเราเสียเองค่ะทำสปอร์ตทำสปอร์ตแบบไหนครับท้ายรูปบริษัททายรูปนามบัตรหรือว่าพิมพ์มาว่าบริษัทของฐานสินค้าของฐานหลานของฐานทำอะไรมั่งขายอะไรมั่งทำแบบไหนพิมพ์หมายผมแต่เดี๋ยวผมแต่งให้เองหนึ่งเหลืองไม่เกิน1นาทียิงสปอร์ตโฆษณาประมาณ40วี50วีตรงนี้แหละเดี๋ยวผมแต่งให้ผมแต่งให้ปั๊บผมส่งให้เจ้าของที่จะลงนี่อ่านแต่ว่าโอเคน้องวุฒิได้แล้วได้เลยเพราะว่าพี่ได้โอเคเดี๋ยวผมมิกเสียงข่าวอ่องอัดเลยแต่บ่ข่าวอ่องอัดเนี่ยเราเพิ่มเนี่ยเราถ้าเราเพิ่มดาวเนี่ยก็เสียเบียร์ข้างอร่อยแต่ถ้าเราตัดออกเราไม่ต้องเสียเบียร์พอตัดออกผมตัดออกเองแต่เพิ่มเนี่ยผมเพิ่มไม่ได้เพิ่มต้องให้ห้องอัดคอมิกเสียงเพิ่มไม่พอไม่ใช่เสียงผมทำสปอร์ตถ้าทำรอบเดียว500บาทเราจัดฟรีให้เลยนะครับนี่จัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ถึงอยากให้ดีเจวุฒิพีอาร์ให้1ครั้งต่อวันได้อยากให้ดีเจดาดาพีอาร์ให้ด้วยอยากให้คุกไก่พีอาร์จัดไปอยากให้ดีเจหนุ่มอารมณ์ดีจัดได้ฐานได้ดีเจน้องสาวนี่เราขายเลยกลางคืนเกี่ยวกับลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่ดีเจน้องสาวถือว่ามืออาชีพหลากหลายฐานดีเจคืนนี้นะครับเบียร์ของฐานไม่มีคำว่าซุ่นเปล่าแน่นอนนะครับหนึ่งเป็นที่รู้จักดันยอดขายปังแน่นอนคนติดหัวยิ่งชื่อโฆษณาตอกละวันไม่ถึง200ทุกซึ่งได้ตั้งการที่2.2ได้ต่างบ้านไม้ออนไลน์ได้ต่าง99.0แต่ส่วนของผมก็มีนะทางออนไลน์อย่างเดียวนี่ต้องขออนุญาตทางสถานีนะครับส่วนตัวสักนิดนึงนะครับถ้าอยากจะลงออนไลน์ก็ได้ออนไลน์ของผมเนี่ยลงได้เลยราคานี้คุยกันนะครับลงสปอร์ตออนไลน์ยิ่งต่างวันต่างคืนถ้าลงช่วงผมเบอร์โทรเบอร์ทงได้ไหมเบอร์ทงไม่ใช่นั่นจงแบดเบอร์โทร0945285636โทรคุยกันสิจ้า
เบอร์เดียวเบอร์ที่สั่งอะหมอมาแล้วจบข่าว28เดี๋ยวเจอกันดีเจหนูไม้ลมดีมารออยู่แล้ว6โมงถึง1ทุ่มนะครับถึงต่อเช้าแล้วเจอกันทางออนไลน์บ้านไม้ก่อน9โมงเช้าในส่วนของเช้านะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายบ่ายแก่ๆบ่าย3ก็เจอดี 99.0 นะครับขอบคุณครับ 92.25 ด้วยแล้วก็บ้านไม้ออนไลน์นะครับรวมไปถึง99.99 Radio ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้าต่อเช้าเวลาเดิมไปแล้ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดนทุกเพลงคลื่นเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายกับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางนาปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแกว่งเดินไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกที่งานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าหน้าอาพี่ๆน้องๆโปยามาปะกะถวดปอเต้าแม่เท้ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเจียจานเบรกซ้อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ้อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติถ้าเนี้ยยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเรื่องยางครับ

ี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาลอกงามกระเซ็ดไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมุ่นไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 065515465นี่คือมุ่นขี้ไก่นะครับแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

อนนั้นผมไปหาเพื่อนใช่ไหมหนุ่มบ้านเพื่อนผมเป็นเมืองแล้วมันอยู่ในเมืองเลยแบบนี้แล้วแบบว่ามันบอกคนที่บ้านมันแน่แบบว่านี่แรปเปอร์ก็ไม่รู้แรปเปอร์คืออะไรก็บอกว่าพวกมันแต่งตัวอยู่แดงอยู่โบรกว่าอยู่อยู่เบลอแต่เขาตามพวกมันคนแก่ไหนพวกว่าคนบางงานบ้านเราอยู่บุกแก่ได้

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายขนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่ของไอ้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

ท่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอรมดี18:00 น.ถึง 19:00 น.นะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอรมดีก็นะครับสามารถทักกินบล็อก Facebook ได้เลยนะครับทักกินบล็อก Facebook ได้เลยทักกินบล็อก Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักทีนุ่มอารมณ์ดีทักทีดีเจวุฒิทักทีดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับห้าที่รับเสือไม่ได้มาที่ลานยางจุยสะเดานะครับขอบคุณลานยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนหมายอ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำแม้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วคอยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเส้น
1: บีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: มโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고 있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 เวลคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึงเป็น
1: บีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึง 01-061-895-597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไอ้ทุ่ม
1: เอ็นบีกานาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กานาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาท์Airport เปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0698955970 ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ชีวิตคือสิ่งที่ไม่เคยหยุดเปลี่ยนแปลงวันนี้อาจยิ้มพรุ่งนี้อาจร้องไห้สิ่งเดียวที่แน่นอนคือไม่มีอะไรแน่นอน

ครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

ลองเบิ่งเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องขี้ที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ชุมเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียง Car and Home System ร้านตั้งอยู่เยื้องๆ Lotus หาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 Car Shop หาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปากไผ่กระโบ้

องครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้ขอไผกิน

0: ว่าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: ยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่0805362644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มัน
2: ไปถึง
1: NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes, say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: ต้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:061-895-597 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: ว่าง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จลงโฆษณาออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: Say yes Say yes 나도 모르게 너에게 가고있나
3: 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: องอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ค้าช็อปภาคใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาช็อปภาพใหญ่0805362644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่
0: มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยต้มต่ำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 13:00 น.